แต่งอากูบากาการเนี่ยเมียนบุษยเดียนในนวลเดี๋ยวตัวอินได้นวลอุดเดียจะออกไปบุกเลสยาไลงอตุหันดิสระกาซีโนนักกามาเป็นยีโนอติจุกบนายามัยกุอินได้วงอุดมมาเป็นวงนาได้มาดักนวลนักเกศมินากรรมนวลอาเกมังแกนเป็นดาขณะมันตัวกับเพื่อนเลงาวัติไม่บิสิปลวงงูสวงกับกุปาลันกับนูดีอะไรนวลเงินนวลใบกากูไตกระกะดิปากายนวลกับไรกายมาตาCukup nak nyamai, aku indai. Sampai aja aku nuju nuan indai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai, buat Tuhan, di menua seka. Bukulai kita yang buat program peniat hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

0: ยาดูดีกะดะตุกนากาจะกูดีงาอดีอากะกุไลกากูไอกิตาดูดูอดียะบาดุกากูนูกาวะกิตาเอปะกิละ
1: Pengerah Pagi, YFM.